ใครจะเอาบันบากเกยออมอรังนั้นหนังไหนนอกคาบิซีเนจีนิซิมินอกคาบิซีเนจีบะหายคาบานอกคาบิซีทามซีเนบิชิงก็ขัดใจรักนิบากเกยออมอร์กิสัสฮอลลีรมุงตองกันนะเอาบันบากเกยออนไลน์ที่คอยเลเรนเนปัยทักสัลมาเรจักค่ะออสเซปต์มอร์ตาลินอ๋อSal thamsi ini bisinggo. Obo, amzok mung engnai komputer ni bisingti. Aulino khawai, kereng-kereng haste obo, o amzok mung krayzak nai. Abani bagai salmari, tejora, abo koletan bisingti sajakana, ba saharjakana nai sajakha. Asu zarasan,Sebab gua baru telah menikah kenalai kah? Tabuk kenalai nerecapung, recapung gua korang rawan, zorna areng.

ขาจะนี่แต่เขาบอกเขามาเรียกชิงซองซึ่งที่นี่ขนาดนี้กัจเจตากีกุลินามรวันไตสุฮักเห็นตัวกันเลยจับบุ้งซีนีจอราข้อสรีไฟเดอร์ซึ่งไตกระดึกมาอรอกระลายต่อมังกลาหากเจ้าขนาดทนายข้าจะนี่แต่เขาบอกเขาส่งรองนกกระจายหายนะหายบุษกังกกิสฮัลมาเลฟิรันที่นี่อรอบาซาลัยซีเน่จอตันนนอสัลกะฮาม

เอาจึงขณะตัวตอกระซาวงขณะไรจงมันนี่ไตนางคุกมันนี่ขณะไรมันนี่เกจึงราชมาลานีกอกธรรมาปุริมันนี่รกน้อยจึงขณะไรจงมันนี่อจรณีไลภูมันนี่กอกธรรมาปันดาวขณะไรจงนรก 101.6 เมกะเฮิร์ตซ์อากาศบันยากรตลาดเอฟเอ็มกุเจนต์ตัวอังตงนรกไปนรกนี่ลูกินนรกนี่บุคุอาร์เจมีนาพอดีจะรู้ขนาดตัวตกแต่ตั้งสักขนาดตัวตกหรือสับมันขนาดไหนไม่ได้บุกทางไหนนะขนาดตัวตกหรือสับมันขนาดไหนนะพอดีโอจะรู้ขนาดไหนไหนขนาดดีอันนี้ก็คือจอยน์ตัวจอมาตีเอาไว้หรือสับจากหรือสับมัน

0: Ei, Sampari! Sampari! Ei, Sampari!
1: No, saya ingin saja tambah kelai tong ka boron cara roba ko ba kelai tong ka. Tambah angpan kita samia hende ka kai tong nong ha. Sampari!
2: Mo pai jau kuna. Naman si ni pai kwa.
1: Sampari!
2: Tambah bui hai neng ke siapa pai ke. Kesang, kesang ke tong maya ziba. Habrum burum bui kena tan mang bini kok.
1: Tambah hai?
2: Tong mong samung rong no.
1: Nung dan bus kamu mukang kisah kok sana? Nung tabun bisingan nong ini nongkrong di tangdi.
2: เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้หนุ่มเนี่ยซึ่งมาในรถขี่ไกลต้องไปเขียวน้องตกใครไปเยอะมาเลยฮะมอรุนนึงภรรยาเจ้าขนาดไม่ต้องภรรยาแล้วน้องปั๊มไม่มาตอบฉันนั่นนี่ให้แต่มาต้อนข้าวเรื่องบุรุษข้างหน้าก็ใช่ป่ะอ้าวอ้าวบุรุษคือเอาบุรุษลอยชิ้นไหนชูหล่อนายก็เลยว่าเลยว่าเลยป๊อปใครเอาบุรุษลิงเก้เราก็ไปสิดีอ่างนินบักกิบิสนาร์บอยดิค่ะข้าวเรื่องบุรุษก็ตกมั่งตกมั่ง
1: บอกเสกขนาดตรงนั้นไหนแต่ละมินิ ยอนบัวขังชิตราก็ใครตุ้ยเลี้ยงมานี่บิสนาเซ่บอยตอนที่กับผมมาขังชิตรา
2: ทุบไปสิดี
1: น้องคนทันอะไรนี่น้องคนทันนี่น้องแกหนุ่มทั้งยังแกบัตตามหนุ่มอาเซ่แปดแปดลุงตองน้องตีนี่ยังตอดเราจะชอบไป
2: ทำไม

0: आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, संकट से समाधान तक। इसमें भाग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य
1: ตาคิดดิน้อรักบ่รู้นี่จะไปแค่บ่าเบี้ยงทางไหนดอกน้อรักจุงบ่รู้ให้หนึ่งตาหาจับทางไหนเนาะโอ้ยงวดได้สิบรักหนับเลยยังพี่ชิงไทยหาสุขพันธ์บ่าแก้บ่กรีซิงคืนนี้ชิงดอกรอกพอดีตลาดจีนี้เอาหนุ่มไปแก้จุงกระทำเงินตาเฮ้ยอ้าวน้อรักน้องกันเนอะกูน้องอย่าไทยอ้าวไทยจะไปยังไงพอดีพี่ชิงเข้าไปนี่พอดีพอดีตลาดจีนตลาดจีนเอ้ยตามันยังก็พอดีอยากก็ได้อยากก็ได้ตามันยังก็ได้